ก็มาฟังเพลงเก่าเราชอบต้นฉบับของแท้ๆกันเลยทีเดียวนะครับย้อนยุคคลุกคล้ากันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเริ่มต้นก็เป็นเพลงอมตะนิรันดร์กาลนะครับฟังกันได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าจะเป็นคอไทยสากลนะในยุคก่อน 2,500 จริงๆแล้วนะครับครูสมยศศาสนพันธ์ได้รับรางวัลเพลงลูกทุ่งกันด้วยนะครับสำหรับในยุคแรกนั้นนะโดยเฉพาะเพลงวันนาวีก็เป็นเพลงโด่งดังที่เรียกว่าเป็นเพลงฐานเรือเพราะท่านก็รับราชการฐานเรือกันก่อนนะครับมีหน้าที่ฐานเรือนอกจากนั้นมนเมืองเหนือก็เป็นเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันประพันธ์ให้ปีพุทธศักราช2492แล้วฟังแบบเนิบๆช้าๆซึ้งๆนะครับสมัยก่อนไม่มีดนตรีล็อกมีแต่เพลงไทยสากลเรือนหอรอรักแม่นางนกขมิ้นวิวาห์น้ำตาถ้าจะเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆก็ต้องครูทางด้านของครูคำหล่นสัมปุนานนท์นะหรือว่าจะเป็นนักพากย์หนังอย่างทางนักพากย์ที่เป็นสามีของปรียาลุ่งเรืองนั่นเองนะฮะและนี่ก็เป็นเพลงที่ครูสมยศประพันธ์กันขับร้องกันไว้ตั้งหลายเวลานะครับก่อน 2,500 บางทีก็เรียกว่าเพลงลูกกรุงบ้างเพลงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานสาขานักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมช่อทิพย์รวงทองนะครับก็เรียกว่าท่านก็เป็นตำนานเพลงไทยสากลกันมาโดยเฉพาะเพลงมนเมืองเหนือร้องคนแรกเลยนะครับแต่นี้ที่คุณซอสมิงไพรขอเข้ามาก็คือเพลงแรงปรารถนาส่วนเพลงแรกก้องผ่องศรีวรนุชนะครับเป็นเพลงยุคแรกเช่นเดียวกันนะเรียกว่าเป็นฟังเพลงย้อนยุคทุกสมัยสอสมิงไพรเขาก็ส่งเข้ามา2เพลงแรกในรายการเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 แดดจ้าๆฟ้ายังใสว่ากันไปจนถึงบ่าย1ทุ่มนะ19นาฬิกาคุณขอมา2 3 4 5สายนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันศุกร์ที่เรียกว่าเป็นวันศุกร์สบายสบายอากาศก็ดีนะครับสำหรับวันศุกร์ที่8นะฮะวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับซอสมิงไพรขอขมา2เพลงแรกนะมักน้อยเพราะ2เพลงก็จัดให้กันก่อนในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะฮะได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ก็0843002556 0943563991นะครับร่วมกันรักงานเพลงลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นเพลงที่ฟังแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับของครูสมยศศาสนพันธุ์ทูลทองใจหรือจะเป็นทางด้านของเพลงที่คุณผู้ฟังอยู่ทางหมู่3จะทิ้งหม้อขอเข้ามาเป็นเพลงล้วนๆของรพินปูไทยนักร้องที่ชีวิตเขาเล่นตลกเรียกว่าตั้งแต่จุดสูงสุดมาถึงต่ำสุดมีความเป็นมาอย่างไรมาฟังกันก่อนที่จะอารัมภบทกันต่อไปหลังจากฟัง3เพลงนี้ก็มีคุณนายโรงแรมปีวอกหลอกพี่และก็จุ่มทางเขาจุ่มทองนะก็เป็นเพลงที่ครูสุชาติเทียนทองเขียนให้ในจุ่มทางเขาจุ่มทองนะครับเป็นหนังไทย
เป็นหนังไทยรู้สึกจะหนังไทยก่อนนะเพราะสอสนาจินดาเป็นผู้กำกับในยุคนั้นหนังบู้นะฮะแต่เพลงคุณนายโรงแรมที่อาจารย์สุชาติเทียนทองเขียนให้นี้โด่งดังมากมายไม่แพ้อีแมะสลามอะลัยกุมอีแมะนั่นก็เป็นเพลงรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับชีวิตเขาเป็นยังไงฮะมาฟังเพลงกันก่อนนะฮะจากทางด้านของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หมู่3จะทิ้งหม้อนะครับลงพร้อมก็พร้อมแล้วฟังกันดีกว่า

ของครูฉลองผู้สว่างนะครับ2514ลาก่อนความโกหกปีวอกหลอกพี่คำสั่งคุณหมอแต่ก็มาดังกันทุกนักจัดรายการแล้วก็ยังมีนักแต่งเพลงดังครูสุชาติเทียนทองเลยนะฮะเขียนเพลงชุมทางของชุมทองก็โด่งดังไม่แพ้เพลงลาก่อนความโกหกปีวอกหลอกพี่คำสั่งคุณหมอ3บันได3ขั้นที่ครูฉลองเป็นผู้ขับร้องส่วนเป็นผู้ประพันธ์ให้นะครับส่วนภาพยนตร์ไทยเรื่องชุมทางเขาชุมทองวิชัยบัญชาพิสมัยวิไลศักดิ์นั้นฉายตั้งแต่ปี2508แต่การกำกับของสอสนาจินดานะครับแต่ระพินภูไทยมาอยู่ในวงการ2014นะครับก็เรียกว่าบทประพันธ์เพลงของทางด้านครูฉลองครูสุชาติเทียนทองนั้นก็ยังมีเสน่ห์มีมนต์คลังกันอยู่นะครับสำหรับศิลปินที่เรียกว่าโด่งดังเหมือนกันกับเท่งเถิดเทิงดาวตลกปัจจุบันนี้ร่ำรวยใหญ่มาก่อนเขาก็ถีบสามล้อรับจ้างหาเงินจุนคือจุนเจือครอบครัวนะครับร่วมคณะตลกกับหม่ำจกมกนะแล้วก็สู่ในเครือเวกเพราะเวิร์กพอยต์ของเท่งเถิดเทิงหรือพงศักดิ์พงศ์สุวรรณรับเป็นผู้ไทยก็เช่นเดียวกันนะครับถีบสามล้อปั่น3ล้อถีบหาเงินเลี้ยงชีพกันอยู่ที่สุโขทัยนะเขาก็เป็นนักสู้นะช่วยพ่อถีบ3ล้อและเชียร์รำวงตามหานวัดไปร้องเพลงดวงดนตรีของครูสำเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายและยังเพลงเอาเพลงของชัยมังสีมาขับร้องตำรวจครับกล่อมน้องนอนนะก็เรียกว่าชีวิตก็ต้องระหกระเหินและก็มาสู่ที่ครูฉลองผู้สว่างเป็นผู้พบเจอนะครับชอบในนามเสียงจึงแต่งเพลง3เพลงลาก่อนความโกหกปีวอกหลอกพี่คำสั่งคุณหมอและก็ก่อนที่จะมาเป็นรพินภูไทยนั้นเขาใช้ชื่อว่ายอดเพชรราชสีมาประมาณ1ปีก็ลาออกนะครับนะเคยอยู่วงตีของบรรจบเจริญพรมาแสดงกันที่โคราชและสมัครเป็นนักร้องนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของนักสู้ชีวิตเขาเคยชกต่อยกับน้องชายของหัวหน้าวงดนตรีรวมดาวกระจายคือครูสำเนียงม่วงทองนะระหกระเหินเล่ร่อนกันไปจนกระทั่งมาพบกับครูนี่แหละฮะที่เป็นเรียกว่าครูเพลงที่ให้บังเกิดบันได3ขั้นฉลองผู้สว่างคำสั่งคุณหมอปีวอกหลอกพี่เริ่มดังรวดเร็วนะครับเนี่ยเรียกว่าร่ำรวยกันใหญ่นะมีรถเก๋ง3คัน BM C Strong W หรือว่าแลนเซียเรียกว่าจะเป็นยุคตกต่ำก็ประสบปัญหาชีวิตนะเรียกว่าเป็นนักร้องที่ดวงขึ้นสุดๆแล้วก็ตกต่ำจนกระทั่งล้มป่วยและในด้านชีวิตที่ยามยากจนไม่มีสมบัติทัศฐานลูกเมียก็หอบหนีไปอยู่กับแม่ยายนะก่อนเสียชีวิตก็ได้เพื่อนของเขาไปดูแลนะและก็ไม่สามารถที่จะสู้กับโรคพิษสุราเรื้อรังได้นะครับเส้นโลหิตในสมองแตกด้วยนะเมื่อจันทร์ที่23มีนาคม2524นะก็เรียกว่าตายแบบยาจกแต่สุดๆก็คือเป็นนักร้องที่พุ่งแรงเหมือนพลุถูกจุดขึ้นไปสว่างวาบเดียวก็กลายมาเป็นที่เท่านะครับก็เนี่ยก็เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องสองฝั่งโขงลานสาวกอดแล้วก็ยังมีอีกมากมายในเพลงที่ฝากเอาไว้ในเพลงลูกทุ่งนะครับโทษคนอย่างเราหนุ่มสลัมหนุ่มบ้านนอกทุยเพื่อนแก้วตอนนั้นช่างเพื่อนแก้วก็โด่งดังกันอยู่นะครับคิดถึงพี่หน่อยจำกันได้ดีนะครับในชีวิตของรพินภูไทยก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังอีกหลายเสียงหลายสายที่รอฟังเพลงกันอยู่นะครับเดินทางเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงแรกกันแล้วนะครับฟังกันต่อดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอฝากไปทางผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาร์สวิสบางด่านสงขลานะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องระบบเบรกคลัตช์เกียร์ซ่อมได้สบายมากโดยเฉพาะช่วง

่างๆนะครับไว้วางใจอู่สมัยคาสวิตบางด่านสงขลา0624565556อยู่กันที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านส่วนร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนาวณิชปากซอยแยเจียมบางด่านสงขลา0813574245จากหน้าค่ายรามคำแหงส่งเพลงเข้ามาครับในชุดเรียกพี่ได้ไหมของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่างไอ้หนุ่มเครื่องไฟครูไวโพธิ์เพชรสุพรรณนะครับเห็นลูกศิษย์โด่งดังมากับตชด.ขอร้องเสียงของเพชรโพธารามท่านเป็นผู้แต่งและท่านไวโพธิ์เองก็ต้องแต่งนอปภครวนเป็นการที่เรียกว่าโต้ตอบกันในเพลงเก่าเราชอบจากคุณฟังหน้าค่ายตำรวจเวรชายแดนเชิญ

เป็นเพลงแก้ของอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับซึ่งก็เป็นเพลงดังของลูกศิษย์ของท่านก็คือเพชรโพธารามในยุคนั้นเพชรโพธารามโด่งดังมากมายทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของทางต่อชด.ทางนปภ.หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็เรียกว่าเป็นเพลงที่น่าฟังช้าๆซึ้งๆกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงจากจักรพันธ์ละวิพันธ์พร้อมทั้ง Odd4S นะครับนะเราก็มีให้แต่สักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมกันก่อนสำหรับทางด้านของการค้นคว้าหากันนะฮะเราก็จะจัดกันให้ตามคำขอนั่นแหละ0843002556จะพงพนีรอพี่ที่สวนลำใหญ่ก็มีนะครับแต่ก็ต้องกลุกหลักกันนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับพอที่จะให้คุณฟังได้รับฟังกันอย่างเต็มเพลงเหมือนกับของ Odd4S แห่งนักร้องที่เรียกว่าเป็นนักร้องดังในอดีตที่คุณผู้ฟังไม่ลืมปัจจุบันนี้ก็ซาซาลงบ้างแล้วนะครับก็คงจะได้ฟังคอยนวลที่สวนลำใหญ่กันก่อนในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทางด้านทีมงานบ้านบ่อเตยขอมาก็จัดกันไปนะได้เลยดีกว่าสำหรับทางด้านของเพลงพร้อมอยู่แล้วตอนนี้นะครับมาฟังกันก่อนที่จะรับบทกันต่อไปคอยนวลที่สวนลำใหญ่ในเพลงแรกกันก่อนให้ใครกันบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาว่ากันนะครับทีมงานบ้านบ่อเตยรอฟังกันอยู่

0: ไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
1: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314357

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
1: ไอ้นี
0: ่อันเบียร์ก็อีกเลย
1: เบียร์ผม
2: แหมชอบอย่างนี้เนาะต่ออีกสักเพลงแล้วกันนะบทเพลงนี้เลยนะครับผมปุ้มหมอนตอนบวชนะครับเศร้าๆซึ้งๆไม่กล้าให้ใครอุ้ม บวชเองอุ้มเองได้ไม่ต้องผิดหวัง อ่ะฟังกันเลยนะครับนะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

0: แบบเนี้ย Sting Energy Drink ชาร์จ
1: พร้อมลุย
0: Sting Energy Drink
2: สวัสดีค่ะพอเจ้าของร้านมุยเน่ที่ฮาบิโตะในที 77 Community ค่ะ

ครับก็ต้องขออภัยนะครับมาเปิดกันในช่วงชั่วโมงที่2สำหรับที่ขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับบอกว่าเปิดช่วง5 โมงครึ่งนะพอดีมีคุณผู้ฟังเข้ามาติดต่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานช่วยประกาศงานทางด้านของหานบุญนันกุศลกลับหานศพด้วยก็เลยลืมไม่ได้เปิดนี่ก็มาเปิดกันในเพลงที่3ที่4นะครับส่วนเพลงแรกนั้นก็เปิดในช่วงท้ายชั่วโมงแรกสำหรับชาละวันสัญจรและก็เริ่มต้นขึ้นมาในชั่วโมงที่2ของเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 ฉาตายายจากทางด้านของคนสุพรรณเสียงดีเสรีรุ่งสว่าง Amazing สุพรรณด้วยนะครับและจบไปนี่เป็นของยุ้ยญาติเยอะสะใภ้สุพรรณนะครับขออภัยทางบ้านปลายนานะครับก็เป็นเพลง3เพลงในเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอบคุณที่ขอเข้ามาแก้วลืมดงสาริกาลืมไพรนะก็เป็นเพลงสุรพลผ่องศรีขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดจดหมายเป็นหมันส่วนทางด้านของน้องริมคลองสำโรงนะครับก็มีเพลงของยอดรักสลักใจน้ำใจเมียแล้วก็น้ำใจผัวของหน่อยหน่อยหรือเปล่าหรือว่าของใครลองไม่ใช่ของหน่อยใช่ไหมลองดูก่อนมีครับมีเป็นเพลงที่หน่อยนวรัตน์ขับร้องแล้วก็ทางด้านของยอดรักสลักใจด้วยนะครับส่วนทศพลหิมพานต์เอาอากาศค่าพลิกฉบับของทศพลหิมพานต์แล้วก็นุจรีศรีสมบัติหมาหยอกไก่นะฮะก็คนฟังก็รอฟังอยู่กันอีก2สำหรับทางด้านของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปนะครับในชั่วโมงที่2เรามี2ชั่วโมงประมาณนะครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พันธพันธ์เหมือนเดิมครับ0843002556หรือจะเป็น0943563991นะครับก็ขอบคุณไปยังมิตรรักนักฟังเพลงเก่าอนุรักษ์การเพลงแก้วลืมดงสาริกาลืมไพรขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดจดหมายเป็นมันจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

พลงดังในอดีตที่ครูก้องการกำแหงเขียนให้กับทางด้านของนักร้องนิรนามวงศรีของก้องการกำแหงนะครับกว่าจะได้เพลงจดหมายเป็นหมันนี่ก็ต้องผ่านด่านมากมายทดสอบพลังใจหรือว่ากว่าที่จะมีเป็นขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดก็นานโขอยู่หลายปีนี่คือจดหมายเป็นหมันซึ่งก็เป็นเพลงเปิดตัวของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดกันนะครับโดยผู้นานการประพันธ์ของวหน้าวงก็คือครูก้องการกำแหงเรียกว่าต้องร้องกัน3คนคัดเลือกออกมานะปรากฏว่าขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนั้นเข้าตาครูก้องการกำแหงเข้าหูจึงเข้าสู่ดาวรุ่งในยุคนั้นนะครับเขาก็มีเพลงอีกหลายเพลงมากมายทีเดียวนะครับแต่เพลงที่3นี้คุณขอมาจัดให้จัดแล้วนะครับสำหรับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเข้ามาช่วงชั่วโมงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยกาสวิทบ้านบางด่านสงขลาอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หรือยันรถนำรถเข้ามาซ่อมช่วงล่างนะครับก็บริการด้วยช่างฝีมือพิเศษนะครับสำหรับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆแม้แต่ระบบไฟฟ้าก็ซ่อมได้สบายมากสำหรับอ่านบริการที่สมหมายคาสวิตตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านหรือท่านจะสอบถามปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์โทรได้เลยครับ0624565556จากสมัยคาสวิตมาพันธมิตรก็คือลุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลเห็นหลังคาหน้าร้านกันอยู่นะครับสำหรับร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์บางด่านเช่นเดียวกันนะครับอะไรรถยนต์มากมายครับน้ำมันเครื่องทุกชนิดใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีกันหลากหลายยี่ห้อนะครับที่ลุ่งเรืองอะไรยนต์พร้อมลูกยางอะไรยนต์ต่างๆหรือจะสั่งอะไรรถยนต์ผ่านทางลุ่งเรืองอะไรยนต์ก็ยินดีนะครับตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนาวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา

081-357-4245แล้วก็ขอบคุณไปอย่างมิตรรักนักฟังเพลงนะครับจากน้องริมคลองสำโรงจากจดหมายเป็นหมันของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดก็มาสู่ยอดรักสลักใจถ้าถามว่าใครเข้าสู่วงการกันก่อนก็คงจะให้เครดิตกับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดกันนะครับในยุคนั้นเขาโด่งดังด้วยบทเพลงของครูก้องกาดกำแพงและก็ยังมีอีกหลายเพลงนอกจากจะจดหมายเป็นหมันแล้วนะครับว่าเป็นนักร้องที่ไม่มีใครลืมจดหมายเป็นหมันนะ2519นั้นเรียกว่าเป็นเพลงดังไม่จริงขอจากนี่เป็นยุคที่3แล้วนะครับแดดล่มลมตกก็มายุคปลายๆแล้วรักอันตรายนั้นก็เป็นยุคแรกแม้แต่พุ่มพวงดวงจันทร์ก็เคยไปอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะร้องเพลงรักไม่อันตรายยังมีลากรเมืองใต้หรือว่าจะเป็นเพลงตะวันแดงแทงใจยกสุดท้ายมาถึงยอดรักสลักใจกันบ้างนะครับสำหรับน้องริมคลองสำโรงก็ขอเข้ามาน้ำใจเมียพร้อมกับเพลงที่ร้องแก้กันครับน้ำใจผัวของหน่อยนวรัตน์ส่วนเพลงที่3ที่4นั้นก็มีเพลงของสศพลหิมพานต์กับนุชรีศรีสมบัตินะครับจะเป็นเพลงอะไรอดใจสักครู่หนึ่งนะตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงกันก่อนนะครับฟังเพลงแรกยอดรักสลักใจน้ำใจเมียทุกสายทุกเสียงมาอย่างผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษ

ก็เป็นเพลงโต้เพลงตอบนะครับต้นฉบับจะต้องให้ลูกทุ่งสามสมัยอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองศิลปินแห่งชาติแต่คุณบอกว่าอยากจะฟังทศพลหิมพานต์นะครับร้องลูกคอเจ็ดชั้นแลสดได้เลยนี่ก็เป็นเพลงชื่อกาข้าพริกนะเพลงแรกนะเป็นเรื่องราวการเปรียบเทียบแบบสำนวนไทยผิวดำแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงสดแต่อย่าไปวิ่งเดินบนคันนาเดี๋ยวควายมันจะขวิดนะครับผ้าสีแดงสดและผิวดำถ้าดำครับดำคล้ำเหมือนตัวกาเสื้อผ้าสีแดงนะเหมือนกาข้าพริกส่วนทางด้านของนุชรีสีสมบัติล่ะที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็หมาหยอกไก่เป็นอาการอย่างไรนะคำว่าหมาหยอกไก่นี่ก็เป็นหยอกล้อเกี่ยวพาราสีของผู้ชายที่ผู้หญิงทำนองชู้สาวแบบที่เล่นทีจริงนะที่เล่นทีจริงแต่ถ้าเอาจริงๆเป็นยังไงก็บอกว่าเป็นหมาหยอกไก่เปรียบเสมือนสุนัขที่ชอบวิ่งไล่หยอกไก่ให้ตกใจเล่นๆแม้จะไม่ได้ทางใจจะทำลายหรือกินไก่จริงๆก็เถอะนะฮะเน้นความสนุกสนานหรือหวานเสน่ห์ไปเรื่อยๆนะครับเป็นบริบทปัจจุบันชายได้กับผู้ชายที่เจ้าชู้หรือพฤติกรรมของการหยอกหมาหยอกไก่กันว่ากันไปนะครับในช่วงปลายท้ายชั่วโมงที่2ซึ่งเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณละสำหรับเพลงเก่าเราชอบพรุ่งนี้ครับก็ไม่ควรพลาดสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้มีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงและก็เพลงไทยสากลนะฮะเพลงสตริงเก่าก็ได้ในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากอู่สมัยคาสวิทมนันสงขลาลุงเรืองอรยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปก็มีเหล็กเส้นก็ยังครับปูนซีเมนต์ดินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311457เราก็จะทิ้งท้ายด้วยบทเพลงของสยามสยามบ้านนะครับฟังยอดรักสลักใจไปแล้วเมื่อสักครู่น้ำใจเมียฟังสายันสัญญาเพลงเก่าแบบลูกกรุงมาฉบับของนักร้องคนซื่อชื่อสายันสัญญานะครับมนรักเรียกหา